สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่23 มิถุนายน 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวจังหวัดโอกินาวาทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นได้จัดพิธีรำลึกวันแห่งการไว้อาลัยในวันอังคารที่23 มิถุนายนในวาระครบรอบ81 ปีนับตั้งแต่สิ้นสุดสมรภูมิโอกินาวาที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า 200,000 คนโอกินาวาจัดพิธีที่สวนอนุสรณ์สันติภาพในเมืองอิโตมันในวันที่23 มิถุนายนของทุกปีซึ่งเป็นวันที่จังหวัดโอกินาวาถือว่าเป็นวันสิ้นสุดการสู้รบอย่างเป็นระบบของกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นที่ปัจจุบันถูกยุบไปแล้วการสู้รบภาคพื้นดินอย่างดุเดือดที่มีพลเรือนเข้าไปเกี่ยวข้องในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ได้ฆ่าชีวิตประชากรประมาณ1 ใน 4ของจังหวัดผู้รอดชีวิตที่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ในสมรภูมิดังกล่าวได้มีจำนวนลดลงทุกปีสถาบันวิจัยแห่งหนึ่งในโอกินาวาประเมินว่าปัจจุบันมีผู้รอดชีวิตจากสงครามเหลือไม่ถึง8%ของประชากรในจังหวัดผู้คนกำลังหาวิธีส่งต่อความทรงจำเกี่ยวกับสมรภูมิครั้งนั้นสมาชิกในครอบครัวของผู้รอดชีวิตเลือกที่จะแบ่งปันเรื่องราวของพวกเขาขณะที่นักการศึกษาต่างสนับสนุนให้นักเรียนค้นคว้าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและประสบการณ์ของครอบครัวตนเองอีกด้านหนึ่งประมาณ70%ของฐานทัพสหรัฐในญี่ปุ่นกระจุกตัวอยู่ที่โอกินาวาและส่งผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเรื่อยมาเงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่าลงไปอยู่ที่ 161.93 เยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงหนึ่งของการซื้อขายข้ามคืนที่นครนิวยอร์กซึ่งเป็นระดับที่อ่อนค่าที่สุดในรอบเกือบ40 ปีเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2567แรงซื้อดอลลาร์เมื่อเทียบกับเยนได้รับแรงหนุนจากกระแสคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้จากความกังวลว่าราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจทำให้ภาวะเงินเฟ้อปะทุขึ้นอีกครั้งในสหรัฐแต่การซื้อขายในช่วงเวลาต่อมาค่าเงินเยนฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยหลังมีรายงานว่านางคาตายามะซาตสึกิรัฐมนตรีคลังของญี่ปุ่นและนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐได้หารือกันเมื่อคืนวันจันทร์ที่22ทำให้เกิดการคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ที่ทางการญี่ปุ่นจะเข้าแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราค่าเงินเยนซื้อขายที่ระดับ161กลางๆต่อดอลลาร์ที่ตลาดโตเกียวในช่วงเช้าวันอังคารที่23นักวิเคราะห์ตลาดกล่าวว่าเนื่องจากมีแรงกว้านซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐในวงกว้างจึงเกิดข้อสงสัยว่าการเข้าแทรกแซงเพื่อพยุงค่าเงินเยนจะได้ผลมากน้อยเพียงใดอย่างไรก็ตามนักลงทุนกำลังจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากค่าเงินเยนกำลังเข้าใกล้ระดับที่เคยทำไว้เมื่อเดือนธันวาคม2529สหรัฐและอิหร่านกำลังเร่งความพยายามทางการทูตหลังผู้แทนจากทั้งสองประเทศได้จัดการเจรจารอบแรกเกี่ยวกับข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อยุติการสู้รบระหว่างสองฝ่ายการเจรจาระดับสูงจัดขึ้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จนถึงวันจันทร์ที่22 มิถุนายนโดยอ้างอิงตามบันทึกความเข้าใจระหว่างสองชาติทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะจัดตั้งคณะกรรมการระดับสูงเพื่อติดตามการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวนอกจากนี้ยังตกลงที่จะจัดตั้งช่องทางการสื่อสารเพื่อให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบประธานาธิบดีเมื่อวันจันทร์ที่22ว่าสหรัฐกำลังทำได้ดีมากและช่องแคบเปิดอย่างสมบูรณ์กระทรวงต่างประเทศสหรัฐประกาศเมื่อวันจันทร์ที่22ว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศจะเดินทางเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คูเวตและบาเรนตั้งแต่วันอังคารที่23ถึงวันพฤหัสบดีที่15ทางกระทรวงระบุว่านายรูบิโอจะหารือเกี่ยวกับแนวทางในการรับประกันการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัยและเสรีเต็มที่ขณะเดียวกันกระทรวงต่างประเทศโอมานระบุว่านายโมฮัมหมัดปาเกอร์
กาลีฟาฟประธานรัฐสภาและนายอับบาสอารอกชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านได้เดินทางเยือนโอมานเมื่อวันจันทร์ที่22นอกจากนี้ยังเปิดเผยว่าทั้งสองได้หารือกับนายบัตอัลบูไซดีรัฐมนตรีต่างประเทศของโอมานประชาชนในฉนวนกาซากำลังเรียกร้องความช่วยเหลือจากนานาชาติเพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ด้านมนุษยธรรมเนื่องจากกองกำลังอิสราเอลรุกคืบเข้าไปในพื้นที่อยู่อาศัยมากขึ้นเรื่อยๆแม้หลังจากข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนตุลาคมกองกำลังอิสราเอลยังคงวางกำลังและควบคุมพื้นที่ประมาณ60%ของกาซานายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลได้สั่งการเมื่อเดือนพฤษภาคมให้เพิ่มพื้นที่ควบคุมเป็น70%เพื่อกดดันกลุ่มฮามาสกองกำลังอิสราเอลกำหนดเขตควบคุมของตนด้วยสิ่งที่เรียกว่าเส้นสีเหลืองสำนักงานประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติระบุเมื่อวันเสาร์ที่21มิถุนายนว่ามีการวางก้อนคอนกรีตสีเหลืองในตอนเหนือของเมืองกาซาสื่ออาหรับรายงานว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวส่งผลให้เส้นสีเหลืองขยับไปหลายร้อยเมตรบีบให้หลายครอบครัวต้องย้ายถิ่นชาวบ้านกล่าวว่าก้อนคอนกรีตเหล่านั้นปรากฏขึ้นช่วงกลางดึกโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าขณะที่พื้นที่โดยรอบถูกโจมตีด้วยปืนใหญ่และโดรนชาวบ้านคนหนึ่งเรียกร้องให้ยุติการปิดล้อมของอิสราเอลขณะกางเต็นท์บนชายหาดสำหรับครอบครัวเขาอธิบายว่าพวกเขาถูกบังคับให้ย้ายที่อยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าและทนไม่ไหวแล้วหลังจากที่นายเคียร์สตาร์เมอร์ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรนายแอนดี้เบิร์นแฮมอดีตนายกเทศมนตรีเกรเตอร์แมนเชสเตอร์ได้ประกาศลงสมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรครัฐบาลปัจจุบันสื่อรายงานว่านายเบิร์นแฮมมีแนวโน้มที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปพรรคแรงงานจะเริ่มเปิดรับการเสนอชื่อชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคในวันที่9กรกฎาคมหลังจากที่นายสตาร์เมอร์ประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันจันทร์ที่12มิถุนายนนายเบิร์นแฮมโพสต์บนโซเชียลมีเดียว่าการตัดสินใจของนายสตาร์เมอร์ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านและเสริมว่าเขาจะเสนอตัวในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้นายเบิร์นแฮมเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวลา16ปีตั้งแต่ปี2544และเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ด้วยหลังจากได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีของเกรเตอร์แมนเชสเตอร์ในปี2560เขาได้ทำให้ชื่อเสียงในฐานะราชาแห่งแดนเหนือมั่นคงเขากลับมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งโดยชนะการเลือกตั้งซ่อมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่17เกี่ยวกับการบอกให้ทราบถึงเรื่องที่กำลังทำครับ
1: เรื่องราวตามบทสนทนาตอนนี้คือมีย่าช่างภาพไปถ่ายรูปที่แหล่งน้ำแร่ร้อนในจังหวัดนางาโนะตรงที่ไปนั้นมีลิงมาแช่น้ำอุ่นๆกันด้วยตอนนั้นเองมีย่าก็บังเอิญได้พบกับคู่สามีภรรยานักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่ไปเที่ยวตรงนั้นค่ะแล้วก็พากันไปที่ร้านโซบะกันทั้งกลุ่มค่ะ
0: และนี่คือบทสนทนาบทที่17ครับ
2: おそば3つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: มาดูทีละบรรทัดครับ。
1: ภรรยาสั่งโซบะสำหรับทุกคนค่ะ
2: おそば3つお願いします。
0: ขอสั่งโซบะ3ที่ค่ะ。
1: พนักงานขายตอบว่า
3: はい。
0: ได้ค่ะ。
1: แล้วทางภรรยาก็ถามหมี่ย่า。
2: 日本へは観光ですか？
0: ที่ญี่ปุ่นนี่มาเที่ยวชมสถานที่ต่างๆหรือคะ？
1: หมี่ย่าตอบว่า
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。
0: ฉันเป็นช่างภาพกำลังแนะนำเรื่องญี่ปุ่นให้คนต่างชาติได้รู้จักอยู่ค่ะ
3: それで日本を旅行しています
0: ก็เลยกำลังท่องเที่ยวญี่ปุ่นอยู่ค่ะ
1: นักท่องเที่ยวฝ่ายสามีพูดว่า
4: それは素晴らしいね
0: นั่นยอดเยี่ยมเลยนะ
1: ขณะที่พูดคุยกันโซบะก็ทำเสร็จแล้วพนักงานร้านก็นำโซบะมาเสิร์ฟค่ะ
3: お待たせしました
0: ขออภัยที่ทำให้รอค่ะสำนวนหลักประจำวันครับได้แก่กำลังท่องเที่ยวญี่ปุ่นอยู
3: ่日本を旅行しています
0: ถ้าจำโครงสร้างนี้ได้ก็จะบอกอีกฝ่ายได้ว่าขณะนี้หรือในช่วงนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ความหมายครับคำว่า
5: 日本
0: คือญี่ปุ่นจำได้ใช่ไหมครับและ
5: 旅行しています。
0: กำลังท่องเที่ยวอยู่จุดสำคัญประจำวันนี้คือ
5: 旅行しています。
0: กำลังท่องเที่ยวอยู่ในการบ่งบอกถึงสิ่งที่ทำมาสักระยะเมื่อไม่นานนี้หรือกำลังทำตอนนี้ทำได้โดยวาง imas ต่อท้ายเข้าไปที่คำกริยารูปเทคำว่าท่องเที่ยวคือ
5: 旅行する
0: เมื่อผันเป็นรูปเทจะได้
5: 旅行して
0: และเมื่อเพิ่ม
5: います
0: ต่อท้ายก็จะเป็น
5: 旅行しています
1: เอาละค่ะถึงตาคุณผู้ฟังแล้วฟังแล้วพูดตามนะคะ
5: 旅行しています日本を旅行しています日本を旅行しています
1: บทสนทนามีย่าพูดว่ากำลังแนะนำเรื่องญี่ปุ่นให้คนต่างชาติได้รู้จักอยู่ค่ะนิฮอนโนโคโตะไคไงนิโชไกชิเตอิมัสตรงนี้ก็ใช้โครงสร้างสำหรับการบอกสิ่งที่ทำมาจนถึงตอนนี้หรือกำลังทำตอนนี้นี่คะ
0: ใช่แล้วครับคำว่า
5: โชไกชิเตอิมัส
0: แปลว่ากำลังแนะนำผันมาจาก
5: โชไกซึรุ
0: โดยทำให้อยู่ในรูปเทซึ่งจะได้ว่า
5: โชไกชิเต
0: แล้วต่อด้วย
5: います
0: มาฟังการสนทนาตอนนี้เกี่ยวกับสิ่งที่กำลังทำในญี่ปุ่นครับ
6: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
0: และนี่คือความหมายครับ
6: 旅行ですか？
1: ท่องเที่ยวหรือครับ
0: คำว่า
5: 旅行
0: เป็นคำนามแปลว่าการท่องเที่ยว
6: はいあちこち旅行しています
1: ครับกำลังท่องเที่ยวที่โน่นที่นี่อยู่ครับ
0: คำว่า
5: はい
0: คือครับและ
5: あちこち
0: แปลว่าที่โน่นที่นี
1: ่ฟังแล้วพูดตามเลยค่ะ
5: 旅行していますあちこち旅行しています。
0: ทีนี้ลองฝึกตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งอื่นๆที่อาจจะกำลังทำอยู่ในญี่ปุ่นครับถ้าจะพูดว่ากำลังทำงานอยู่คำว่างานคือ
5: 仕事仕事
0: และทำคือ
5: する
0: รูปเทของคำนี้คือ
5: してして
0: เชิญครับ
5: 仕事をしています仕事をしています
0: มาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกันครับคราวนี้ว่ากันถึงวิธีการนับครับ
1: เมื่อจะสั่งซื้ออะไรบางอย่างจะไม่นับด้วยตัวเลขตามปกติอย่างเช่นอิจินิและซันนะคะลองฟังวิธีนับตั้งแต่1ถึง5ดูค่ะฟังแล้วพูดตามนะคะ
0: 1
5: 1
0: 2
5: 2
0: 3
5: 3
0: 4
5: 4
0: 5
5: 5
0: 5ในบทสนทนาเมื่อนักท่องเที่ยวที่เป็นภรรยาสั่งโซบะ3ที่ก็พูดว่า
5: おそば3つお願いします
0: ถ้าเราจะสั่ง2ที่ล่ะครับจะพูดยังไง
5: おそば2つお願いします
1: พูดได้ถูกต้องใช่ไหมคะ
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนาอีกครั้งครับ
2: おそば3つお願いします
1: はい
2: 日本へは観光ですか
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介していますそれで日本を旅行しています
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: เราพูดถึงอาหารประเภทเส้นชนิดหนึ่งของญี่ปุ่นที่เรียกว่าโซบะก็พอเหมาะพอเจาะกับมุมนี้เลยค่ะไคโตะชวนชิมหัวข้อประจำวันนี้คือโซบะนั่นเองค่ะ
0: โซบะเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมในญี่ปุ่นครับเป็นอาหารประเภทเส้นตามตำรับดั้งเดิมของญี่ปุ่นทำจากแป้งเมล็ดโซบะกินแบบเย็นก็ได้โดยจุ่มลงในน้ำซุปหลักที่ปรุงรสด้วยโชยุของญี่ปุ่นหรือแบบร้อนก็โดยใส่ลงไปในน้ำซุปร้อนๆปรุงรสอ่อนๆ นะครับคุณสุทธิพรเคยกินโซบะไหมครับ
1: เคยค่ะชอบโซบะเย็นมากเลยค่ะการจะหาร้านโซบะนี่ไม่ต้องมองหาไกลเลยนะคะในย่านการค้าแทบจะทุกแห่งมีเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็มักจะมีแถวๆสถานีรถไฟด้วย
0: แม้แต่ภายในสถานีบางแห่งนะครับผู้โดยสารก็จะกินโซบะได้แบบด่วนๆก่อนจะขึ้นรถไฟครับ
1: ทีแรกนะคะดิฉันตกใจที่ได้ยินเสียงคนสูดเส้นดังลั่นเวลากินค่ะแต่ตอนนี้ก็ชินแล้วค่ะ
0: ครับการสูดดังๆแบบนั้นเป็นวิธีกินโซบะที่ถูกต้องในญี่ปุ่นแล้วล่ะครับการสูดจะทำให้มีลมเข้าไปในปากพร้อมกับเส้นด้วยซึ่งก็จะทำให้ได้กลิ่นหอมๆของเส้นโซบะมากขึ้นครับเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: มาติดตามกันได้อีกคราวหน้านะคะอย่าพลาดติดตามนะคะ
0: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
1: สวัสดีค่ะ
0: ที่นี่ NHK World Japan